0: มาตังมามาตังไงเปรี้ยคุณไม่รักคุณอะไรหมดมั้งทำไปวิราชกุศิพียงชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไปจัดการเอาดูสิ
1: เฮ้ยแม่งมาในงงในคุณทำไม่รักคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิเก้าเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูแอนด์สตาร์ทอฟเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาโอซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่อังกฤษเลงูจ์คัตชาคุปินบีวัสตาชาวยคอมพิক্যামেরার ভরপুর তো ইন্টারনেট পয়েন্ট পর জোড়িছে তাও
1: আমার মনে লাগে
0: ডাকে তাও তাল নো বেতাল মহিদের ফের দুকা পাইলা নি ঝুসি তাও এ ফোন নম্বর 0215 45787 98 42 35 541 আ ভয় আ গুড ভেরি গুড ভেরি গুড

มาตายความมือตาไงปีเลยคนแม่ละคนอะไรหมดมั้งทำไปบริษัทก็ชิบยังช่วยจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิเฮ้ยแม่งมาในคนในคนทำไปนั่นคนนั้นหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ศิกาอุเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์สตาร์ทอฟเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาโอ้ซีพีแอนมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์ศิกาอุเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโอโกร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสจุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีโอเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาร์จูสิEnglish language kakcha kubin byabastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau ama ma kai lange dake au talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw ye phone number 0215 45787 9942 35541 ab hoyo ab good very good very good